0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hmong on mobile, online, and on radio.
1: Come on, tell SBS Hmong that's not the day. How online is it on Jua?
2: You're strong, get that among us to chat at a no, you think you have to go, you look tall, Hindu, young, a ton go tall.กูยาวิเศษวิกงจากสองจัว SBS Radio มองโปรแกรมชาติสิทธิ์สวัสดีเตียตัวตอนใน sbs.com.au/mong เป็นหลังเป้าติดจิตได้เฉยและท่าเฉยไปต่อต่อชาติสิทธิ์ต่างนู่นนอ SBS Radio มองโปรแกรมฝึกจะนั่งบรันจูรีในนั่งคูลินดาติเจ้าเท่าหลอดและติเจ้ายมอดส่วนสีตัวยาเปชัวโอเคดาวเราไปกูหลังเป้าจ้าเตจิอาหนึ่งแก๊งจันหนึ่ง Aboriginal Territory Strait Islander แต่ถ้าเชยก็ต้องดมนุ่งสอสือชาติหนุ่นนอติยาเทียนุ่นนอยมอสอสือเตจิออสเตรเลียสอสือจะเตจิจะยาลูแต่จบบอกว่าถ้าจันหนึ่งเนี่ยจะเกี่ยมุชิเจลาว
3: ก็จะเป้าลูเวก็น่าจะต้องจะรอจะมอยเจ็บปุซาดยิ่งยวนนะถ้าเด็กก็ดิฟเฟนชิตาก็จะแข่งเลยยังยังก็จริงๆมาตัวเราเนี่ยจีเนียมุญอ่ะในที่ลิเกเราจะยึดกัศเชตันะยังในจีเนียมุญอ่ะแต่ในนอกจากจีเนีย
2: ถ้าจะเชื่อสุดแต่สอดเทียเลยอยากสอดสุดกำลังแต่ชีวันเดนเราจะกำลังจะหอบเบาสอดสุดกูต่อมอเตนึงปวดเจมอสเกตเซสังจัดต่อชีจะเก็บบ้าจวนนึงปวดเจตัวรถใจจงเฟือซาลักคอจะเฮาลุนอญี่ปุ่นตูนอเอมาสเตอร์ว่าเฮาลุเชียเพียเตียซากมอสเกตของนาออลเตชนาจงชับปุ่นซีไดยกังจะเฮาปอสอสชาติตัวนอสลงจัว SBSไปใช้แอนโทนีเอาไปในเสียนะกูจังชิดาล็อกเคียก็มังเกียแต่ใช้ปุยอวดที่ตรงล็อกชัวใช้ปุยอยาชีชาวเชียร์ตัวเต็มตัวลุ้ยใจว่าจังมั่วจะเกิดสิ่งต่อชีตัวเชียได้ไม่รู้อีสตันซีจังฝึกกูต่อจากจะใช้จะเล่นนั่งกูต่อจุดไปสิ่งต่ออีลิต่อใช้ตีว่าอยู่ว่าล็อกสาวตัวลุ้ยจบเรียนดูเนาะมิสเตอร์เอาไปในเสียต่อเคียแต่กูอยากจะสืบสร้างเจ้าทศสังกังกับจังมั่วที่สืบสร้างส่วนใหญ่จังจะไม่รู้อีสเทียในกูต้องว่าหูก็ดาวต่อมาฟังจุดชวนจอเจก็จะทำมาแต่ตั้งมังนันดาวต้นสีจะขอเทียวจะมาตั้งมังจะตีนั่งและจะมาตั้งมังดาวจันทร์ยาจนจะเตะลาลวดในที่เหลือในตัวจังฝืนนั้นยังเราว่าที่จงชัวก็ดาวจอนดาวต้นสีจะได้เฉลี่ยสิเทียอยู่ที่จงเราชัวก็บ้าดาวจอเจแต่เราได้เฉลี่ยสิเราสิดาวชาวันเดียวยังมาจะจอจอนในที่เดีย
4: ว We'll continue to monitor thoseissues which are there at the moment the price of fuel has decreased substantially from where it was
2: แต่ยังจึงเอาที่ตรงเราชอบได้สุดสร้างดาวจันทร์ยานอจนสิแต่ฉันจะแต่งไงนะกูต้องไงแต่แต่งไงว่ากี่หล่อเลยมาเลนจันโอ้ยตัวเขาตัวจังเสร็จแล้วสาวสาวหลังเป้าหนังก็จะจะลุ้นตาเคลียร์ลันเดย์อีเปิดตรงใช้เสียวหมดสังเสียวตัวจังเสร็จแล้วสาวสาวแท้ก็เลยกระจายต่อมาฉันแต่เจลัวดาวเคลียร์จ้าแต่มอจะสืบช่างจังมอแต่นังเจ้าแต่จะเปิดชีจงเด็ดตัวจังสืบคันเว็บอุยตัวเขาตัวจังสืบเท่าหล่อเทียรียตัวเท่าหล่อช่างจ๋อก็เลยกระจายนะเทียกูช่างเต่าแต่มอแต่สืบช่างดาวโดนเลยไปจะฝังปัวลาเสียจ๋อนังจะเลยชีช่างตัวเท่าหมูก่อนจะตั้งช่างหน่อยังเจ้าเลยตัวท้าเจจนได้เจ้าเขาเลยจะรู้เสียชีช่างเท่าหล่อที่เรียกว่าเจ้าตัวเขาตัวจังสื่อแล้วเนี่ยเราต้องเคลียร์แต่ยังได้ยาวอยู่ต่อปกหลังเนี่ยเดียว
5: Whilst the review found that there is a deep connection with the organisation, it also found that there were harmful behaviours.
2: จะแต่ต้องมั่วจะเกิดชั้นต่อเดียแต่หนึ่งยังมั่วจะเกิดชีจรองจอดแต่กงเขาเนาะเราไปกู้ชั้นต่อในเทียเดียจังมั่วแต่หนึ่งจอดแต่จะเปิดชีจรองเนาะตัวจังสื่อแต่ชินอแต่จะเปิดเนี่ยจะเปิดว่าชิท่าชี้เจแต่จะเปิดว่าไฟใจเลยมัวซ้อมก่อเลยตัวแต่จะเปิดนะแต่จะเปิดอยู่ว่าฉีดยาแต่ไม่ใช่ฉีดยันสังสีฉีดยันสีถ้าไปกูช่างเต่าแต่เต้นนั่งจอนจังเต่าอยากก็เลยกระจายว่าเราจะต้องมักนอกูชิกะเคลียร์แล้วชิกะเต่าจานแล้วแต่จะเปิดฉีดยองเนาะ

0: 古天里萨克亚门征召白天的我好落实的爹爹脑子白天给了给在那白天都经是第二个月我做梦能帮好了在那白博造那种的路多差少种 cross media group 我路多差那样路多差我去路前路就是冲下贴路前路就是 the West Australian Tier Triple M 到末代是唱到大家我到末白路前路就是那就是小微路我路多差那么路好撇有了我的种小哥做到捏造了一波几叫 million dollars但能说说贴着能我好了八着能不见了达到有到捏好了到差不多到就像照着捏我了没 claim 这里路更好 Australian Service Union 到我们海南的路更好 Favor Commission 就能啥到捏好了到段子在北就去放布啊找那家能我好了在里北部成都我放到但能我好了那么也叫半年为了好这里路更好呢这个登场了这能够做放布呢但能我好了那应到给你了那了这能贴了的朋友叫某西台但给我了能贴狗被放布呢但能呢都可以的来要到用更多毛为了好的模样去走势艾米丽杰斯给我要路更好呢都做贴了可以的但能我来把这能不接呢用来用去某能故事在老贴用贴你最差或者用贴到老周路在人道就行了政府在前呢故到了宝宝呢就注意我杀了靠这个把酒能不接这个贴到末的能目贴的不特的客就路在我这个生学的某程序这个贴你得注意我那个老子这个把酒呢我就没得忙着的能不接政府都可以在你话题这些的有莫本事了知道定给我是几段子讨论了做的你也把酒这么把着定能热热在你的直接放播贴群友到了我的用餐到餐都能我直接是餐路接播接后续目前的播接通常的各目时路接给把酒的地上我接些还的如果到这个保障的这种服装到了电子端内呢第六件呢了种服都拿我去就好了拿了故意要读种服我也没办法了直接到这个八九呢这里可能保障贴我的肉故意没办法了做到你搞一 billion dollars 的查理搞到 billion dollars 就反正就到那叫你不想想呢政府圣维克托利亚呢到两个点了我带来叫 recommendation 了叫路带撇了的都能我到某层这一肚子能我到大学能这路在我去摸这个去好生的路就意想我成了包难道叫路带撇呢在 Simon McGregor 我就都能我某层学肚子能我大学能了当我户个地区破呢有出周一我可以知道撇了电到哪颗摸讨我了某托叫到哪做这些跌破都重复阿兰呢贴的你正达到了我的用层学的给不能的作家的的能力贴着达了呢贵了买一家书给个莫本是贴的的时候呢都正是讨论一度的这给那个胡了这给莫莫呢我就来呢寂寞本是了寂寞在有没有讨到一点的时候这是在阿兰到贴的
1: The decision the government has taken has been because we don't believe that caps is necessarily the answer.
0: 到政府到么子解释是先拿了为的话被竞争还的，这给了党的不一度的摸着泡沫的家长了去呀，一家只有梦是了达到的的梦呢。日本都拿 ambassador 了，都拿了等会，我都我后来呢，的确是了，那个到了海一条路，参加个墨子个了，几个墨子个许多人，这个这在呢，落地那那落地前多少的确是了，落不老领导的确是了，天天日本那个到高兴没得，找一家 contract， 我赚两到 billion dollars， 个的确是了，没本事又到。高一龙哥多抓招，我是来叫多抓多的 Royal Australian Navy。这天里呀，日本一家做营做大只破，我三毛在的钱倒吃了。天子里头，日本都特别抓到到学到，今天不然我特别特别绕，日本都 ambassador。 Kazuhiro Suzuki teletokhero SBS News atia. Yatia shuaka mozake shito jongbo lecha nda techa meka techa osula techa nipun no te yo yataya jongbo lina toto chungfu nipun. Wana tau kiatia jo defense contract na lea ijo go to chung chung yo watson zitia tande na atia.
2: This was really one of the most important tasks that I've been assigned to make that, you know, the decision
0: happen. Pakistan ku tau le tia tau shida la mo tua te ke Afghanistan o tau wa tau mua te nang ta shi nang ya chile ko pei lang te tau mo ko plau lang. Zabihola Mujahid o yo Taliban tu cho kia tia. Tau mu chi ta mang tau Afghan pei lu sang le cost kuna tia patika. Mekat President Donald Trump tau kia tia nang chi mo chi da chi yo la uwa te jong siwa she po yo จากการชี้จะเก็บชิคาโกรองลาลวนจอแคนาดาเท็กซิโกส่วนจียาเดียชีมัวจะเก็บจะเสียได้ชีอยู่ละวัวจะเลยจะเก็บชิคาโกรองนาฟตาเลยนอร์ทเนอร์เมกาฟรีเทรดสกรีมเมนต์เนาะเจยกวัวโตตัวจงฟิทอนอยู่ละทั้งอีสองอีจอดตือเดียเชฟปุยกงเตอลาลวนยุพังดาอุลเดชันเอาวันเดออยู่ละตาลุชิเฮอร์โตจะเก็บชิคาโกรองลาลวนนาฟตาตัวสองอัศงไปจุดจอ
3: We don't need their cars, we don't need their lumber, we don't need their energy, we don't need anything.
0: Bench is out of the tendon. The bench is out of the tail of the solar to draw the gas. Bench is out of the other chi or the molly. Iran clear the new chi called how the chin or the chota one daughter the chair mega. One idea, the gay hound America to present on a time like the higher you are what on the Jack Hang Chowton this. Mega the president Donald Trump could talk ching tong to Iran idea, you and she the man law. Abofazi Shekachi Waja Itu How Dra Cheng Cheng Wachu Iran Jatu Dona Tilitala Hai Jalute Hedia Layoshi Luja Tutana Tajakamo Cheng Tunzi Nihadia
4: Behich on one more Kutanem Yagdar Mohavale.
5: We will never bow down in the face of the global system of domination and these devils, especially the cursed Trump and wicked Israeli Prime Minister Netanyahu.
0: Being Chi Kau Hau Donde Deja System or Pinyo La Chu Loka. เลยจะเกะว่าเพนะไฮจินจังโตโดนัลด์ทรัมป์จะเกะฟงเลยยาอิสราเอลถูกเทปจานเป็นเมนเนเธอร์ฮูได้เกะว่าเพนะยังชิมัวอิจฉาท่ายอร์เบตเซซังได้ชีเยอรมันเป็นเทเลทอร์ชินดูอาลาก็เป็นละมอบังเซลาแต่จานอร์เบตตัวยังจัวแต่เลยชินดูจะเกะจอดใจ เทียอังกฤษเตนอชูจะเกชลาชิทาเลยลุจงชิทาหัวออกมินเทียวจอริชาร์ดมาเซอออสเตรเลียเทียปิจาเทียยาตุนอชูเดนอติไทยเทียเต่าดอนโมเทียเต่ามุนชีไอเวสคูเปอร์อย่าอังกฤษตุนอชูเดนอติไทยเทียจอห์นฮิลเลอย่าตุนอชูเดนอติไทยเทียออตอนกูตาลอชลาชิทาเดเชยอบ้าจะชีเยลิจาระเดจะเกชิเชลสังเลชังจามิรุอิสเทียกูตาลอเคียจ้าจะเกซุซูยอลาซังก็ชื่อตะเก

所以说我说了八都要八十个人要能得。昨天呢被我说开始叫成早我说了八都要八十个人我有没有讲的第一个是听着八。那要带我被包着我说了八能有没有是听着八。天成早还得谁我说了八能好莫帮什么的家有没有是得的第一个是听着八呢。老家被倒，有山的在这个事情在帮了，过到了少了天。故乡的在就是趁我正经吃不了，我正得到有摸着了里点呢，你着呢？你这啊，俺们来个搞的。天，我说了把十个肉拿了，正得到五把有木工，你得带他偷这个事情在帮。我说了把十个肉，我摸能够找到能，天了有木西顿，他说在这吃起的 Vancouver， 到那这个老路走很多。我我说了，等等，我晒这个事情就包呢，又我到处搜摸晒的太白，是等了叫 group stage。总之呢，就得叫说了那马来摸是等了，就得叫美加的 Seattle， 中路等能够路走很多。到干了就马来西亚等了，得叫 Paraguay， 中路等能够走路走很多的 San Francisco Bay Area。从前呢，要做啥做呀？被包扎，我说了八十个肉，那都靠吃贴得几肥，还得晒得焦出来，要晒得到中午了才贴冷得要没晒。要奶奶十个肉要冷得，十个肉结果要我说了八只能能要包晒，接着还能我说了呢。贴来了过到没晒得，你得一个晒得就包这里上一层就包下就包了。我说了那古道道做了那白叫我想问的我的叫说了那没本事的阿莫西的就想我成长这里的老家的叫说了古道可能犯莫西的你的带着错这个西的贴古道莫讲的这个西的就不想我才能够找我就找西了列想到这有莫我说了搞下都能的不我道莫讲的这个西的说都能那样够一想话 Lucas Harrington 玩在地台那家其他人那个古莫 Christian Volpato 我要读能澳大利亚用的是你在这能意大利那个要一读我到莫在上身图啊可以做呢大家我到塞呢我读该老公在这澳大利亚讨论的到龙要么是地的在意大利龙在这在澳大利亚找找车车英语我要读我见到了就 Captain Matt Ryan 贴 Matthew Lackey 我要一读我用到时点的包我看到的就是头脑了不到目光你要带一个时点的包入不了贴有人在那能对他要读 coach 的我是了八十个 role Tony Popovich 结果到你在包按到车的计较找找我是了八十个 role贴过一度都贡献了八呢我到目前的第一个是的肉啊就像我曾走来的去 Germany 那个到说起是的呢到阿到阿想贴是世界的是那个到狼母我一度 coach 贴过到宝海的到老板到叫 club 那的就是了那个梦是世界当中那天里照灯家了我都 coach 到我说了八十个人到阿瓦 Graham Arnold 我要十个人就 coach 到到到熊阿三个包天里过到家了我一度哇天要度我到公司店的包着十个人天到了我 coach 到我们带几个司店的包呢原来呢只要对您我晒我说了八吨的包司店呢有没有晒人的叫包母多白红的Nestory Iran Kanda 这故照撒的要一度落我要包车里吃不来我说了八十个肉我说的撒包撒包行都落呢有话能能够照相那公本是贴到今天那公本是照到包不多我到我照呢到炸了一度就生成精那我说了就开始定着包像我三个包你就能够到高兴来带着一家 contract 某些等着找 Bayern Munich 我要 Europe Elo Club 我落差不来台湾的城市等着 Adelaide United 带来 Australia 叫 A League 的 Australian Football League
วันจังเหตียในจะคันทักนะว่าตอนเนี่ยเตาเนี่ยจะเลยชิจุดชีมิลันดอลส์ในกูเตาโมกองจะแกชิติอังกฤษแชมเปียนลีกเตาโลคลับหัววอตส์ฟอร์ดไจนอเทียกงมาบังเสือตัวนอตเปล่าลู่เตาลู่ใจอ่ะเตาโมกองชิติมูฮัมหมัดซูเร่เจกูสาเตียย่อออสเตรเลียอีตูหลัววันจะป้อตัวจงชับเลยตัวไปฮอนเดในกูยาตัวเจ้าป้อมตัวไปฮอนเดเท่าในมูชิตูจะเจชิตูอังกฤษแชมเปี้ยนลีกเจ้าลูกคลับว่านอร์วิชซิตี้วันนี้มาพังเสือตัวเต่านอเกาลู่แต่ก็อาจจะเจชิตูเจ้าเซียงชิตูนั่งกูชี้นั่งกูจ้องนะพอยาถ้าเจ้าว่าพัฒน์สุดเลยเจกูยาอีตูว่ามันนั่งเราถ้าจอนดาวชับเลยในออสเตรเลียจอนึงชิดถึงจะป้อนตัวหลวงนะกูยังอีตัวหลวงนึงออสเตรเลียว่าอยู่เนื้อจนในสิ่งนี้จะเจนึงอิตาลีวันใหญ่จนร้อนจ้าเที่ยนี้กูยังใช้เจนใหญ่จนได้จีอิตาลีจอนหลวงวันเดียวอยู่เสียสิเชลันใหญ่ป้อใช้เจนออสเตรเลียพัสกรูส่งนอต่อการวันเดียวชิกาลาชิดถึงออสเตรเลียป้าดาวจอเท่าหล่อยาถ้าจะJordan Boss เลียจอร์ดีเลยเจกูยาอีตูหลัววะกูมอรู้จักปังเสือชิตเตอร์ชาลีกันเก่าเทียยาอีตูหลัวมอปังเสือหลอนใจเต่าป้อจองตีไทยโดนดักกะเทียนิ่งตาหมอชิตินใจป้อและเตชันเนสแลนด์ใช่หนอส่วนเสียนะเจกูยาแฮร์รี่โซธาเชียร์ยูโรซาลออเมดในกูยาอีตูใจตีไทยดักกะว่าจังจังหังเทียนในกูจุยาอีตูว่าเทเลเต่าดักกะหลังใจต่อการว่าจอมอสหังทอมชิตเตอร์จอลุคลับอาชิลิสว่าตอนนั้นชิมาของเสียชิตเตอร์จอลุจ่ายอยู่หลังจากชิปวันนู้นในเทเลียอิตูวันจะต่อป้อจงชับหลังจากจะแกมกงเดียดได้จะแกชิตินจะป้อจอดทอลอเทียตัวตลอดจะป้อแต่ในเลือกป้าจะนั่งชิตเตอร์จอดทอยี่จะจอดเดียดตีทอชิตเตอร์นั่นจะใช้ทุนิเซียว่าตาว่าเราโอสุลพัสกุรุนาตาวยังเทียว่าเราเลยนะตาวมุชิตเตอร์เราควอลิฟายโน่แต่สิแต่เจ้าโอสุลันฮะควอลิฟายมุชิตเตอร์เดียแต่จะเกิดชิตเตอร์อย่าปล่อยจ้าจะเกิดว่าที่ตรงเราชัวร์ก็ป้านหนึ่งควอลิฟายมุชิตเตอร์วอลคาบแล้วเดียแต่จะเกิดชิตเตอร์อย่าปล่อยนะแต่เจ้าโอสุลันเราจุดตาวชิตเตอร์นะเรายี่จะเกิดชิตเตอร์เราลุ้นเชียร์อยู่ละจ้าเลยอ๋อส่งเทียอยู่จุดอย่าป้าวันใจตาวจงแต่จะได้เชื่อเสียงมาเทเลคอลฟ้ามุชิตเตอร์ได้จะเกิดชิตเยปอถ้าเธอจะเกิดชิตเตอร์นะจะโอสุลปาสกุรุนก็ต่อชิตเตอร์ในญี่ปุ่นต่อข้าชิตเตอร์ยังได้เชื่อซาอุดิอาระเบียต่อลูกจ่อฮินดูใช่นอยังเล่นได้ในโอสุลฮอมุกงรอปาตือชิตเตอร์ได้เชื่อโอสุลนกูเจ้าต่างแบนต่อกรุ๊ปดีเลยปาดีว่าม่วนต่อจะได้เชื่อเลยได้เชื่อพารากวัยเทคีเทียได้จากอเมริกาย้อยอีตูจิจัวน่ะไปตูชัวได้จากแคนาดาเม็กซิโกว่าย้อยอตูจิจัวกงชื่นได้จากชิติงญี่ปุ่นเนี่ยอเมริกาก็ได้ส่งเนาะจะถ้าว่าจังหวะจะชิติงน่ะจะกรุ๊ปสเตจหลังเด้อป้าว่าออสเตรเลียดาวตั้งเป็นจอนะออสเตรเลียดาวมุชิติงน่ะจะได้เชิญเนาะออป้าเนี่ยจะได้เชิญเลยหายเนาะวันจะต้องรองชับหลังน่ะจะย้อยดาวมุชิติงจะน็อกเอาท์สเตจพอยี่ป้าว่าเตาที่เป้เนี่ยเรากูยอมใจมาชิดเตอร์ส่วนสิเทียแต่สิออสเตรเลียมั่วจีฟี่ยังบริจาคยังมาชิดเตอร์เดี๋ยวแต่จะเกิดชิดเตอร์จะป้อเราเนาะเดี๋ยวแต่จะเกิดชิดเตอร์จะป้อเท่าไรจะได้เจอออสเตรเลียกูมาบังเสือชิดเตอร์เตารองเทียเตาหมูชิดเตอร์เท่าจะกรุ๊ปสเตจออเจ้าจะส่งออสังเจ้าเทียออสังก็อ้อส่งออสังเจ้าเนี่ยจะได้เจอสุรานกูมอบังเสือมูชิตเตอร์ดาวจงจากบราซิลครอเอเชียเทียญี่ปุ่นแต่สิได้เจอสุรานกูชื่อจะได้เจออิตาลีละว่าส่วนสิต่อข้างเนี่ยจะได้เจออิตาลีนะกูยอดตัวยังจะเจอชิตเตอร์ควอเตอร์ไฟนอลเท่าว่าได้เจอสุรานดาวชื่ออีสุนว่าแกนอลออสุรานปัสกุรุนกูจากมอบังเสือมูชิตเตอร์จากควอเตอร์ไฟนอลส่งออสังนั่งก็ออเทียแต่สิแต่เขาส่วนนั้นก็ต่อชื่อโดอาร์เจนตินาออีวิธีการลุ้นใจในเลโอนอเมสซีนะต่อมุ่งใจโดอาร์เจนตินา
在的呀，的确，我说了八十个路呢，只要一把我有莫能啥的，都有样的，都是给事情的包。那我说了，这个事情的包进来了呢，应该也到了的呀。那应该莫帮什么事的，差不多就 knock out stage。第二代呀，我说了那啥，我都用了希望搞莫帮什么到。铁壳融出来了，我说了这个木工，你带这个是顶着包呢，这压这个是对着向阿生走，铁阿生那个哦，压着这个是对 walk up 的，带着卡子向阿生那个哦呢，这压着太肉，我说了八十个路呢，倒硬哦这个是对，找你带低这个是对呢，我到家我说了到十楼一着带着发起了这，带着说了那个这阿毛方式是对硬带着 Tunisia 贴带着 Denmark。我找你那么帮手的按摩师的专辑，其他领导了，对起我说了那天要得太把我到印的对起开始的，找找对起你搬着上阿生找，我啥的也一家是长期的在包融出来，那刚给呢我说了把东西包十个肉，贴报道的前开哦。要读我叔叔读那的太鲁巴贴到炸了我读那文章到巴了读巴南到吃不了的就是了就背着给西读到卡我日本到读那一数了我说了贴了莫本事的阿姆西读让他去日本背一

0: 这些事的人呢，他们太少，我得去我说了，那么不是事的到人，我听开后呢，到多那阿路到头到年底，我得话 John 阿雷斯呢，要多那一路头个，我找得去我说了样。在了家了，路在我事的那得去意大利呢，这故我要给他们我找得去意大利呢，多 free kick 一路。找头目是的 quarterfinal， 我要一家是唱德切奥斯兰的认真当中，要大家查查就是好德切奥斯兰大家没事的，你要德切是的肉呢，这特特就这是的呢，要努力个暴露找领导 ，no 日 no Sunday， 完了贴是好奥等大事多着些，上路到了德切奥斯兰，我德切奥斯兰要是的呢，德切才去。总之就开始对着安的这些教室来有些对着的全面改造努力家擦着的文少对能够路照领导头去当选择这些上路段的教室来天小白我奥斯莱姆是对那些是对着的这些帕尔国的努力过了 Friday 文书对能够照路照领导是个奥等这些上路段的教室来根本本身我晒单的错一波不了解的是对非法我卡上我身个做我晒到哪儿贴晒到去切切到 SBS 我 SBS 呢贴了地图我没在托带给西点的做事的晒我刚刚不是晒到的 SBS Viceland 来 SBS On Demand 来要 SBS Sport 都说这些呢就是哈为说到 SBS News 贴古亚为什么我们才能梦着做 SBS Radio 梦 Program
1: sbs.com.au/mong po yang kan yam long sbs mong ya te gong ta pe shi ta nze ha facebook nye nye tia ta chi yin da sbs mong da facebook
2: sa to tha pen to pe you ta mo download sa tong jo SBS radio to application stream live la ya on demand to ta ka ro shua sai cha to pe cha so su news post ke hu to jo pe yam no haulo app store la ya google play jim no dau su
0: na song ya na na ya SBS radio mong program te ya no ko mo jo pa wang啊，你有啦，他们是在这个都做对些，就有老了，就 HK service 的在教书了那样。啊，也到老公老的过年，公母娘着就接老天那个 bashes 个好 experience 啊，啊，带个包还在这个都学校带老了，叫带老母娘着就接老了那哈，容易讲的哈。
3: 嗯。
0: 啊，别看我们这个被哈晓得，人家写的个车 surprise 这个有宝马也都看见呀。
3: OK， 我去几年了。ยาให้เจ้าของว่าจะ HK นะมันเปลี่ยนยันเลยนะกูเนียนะยะกูเนียมันเนี่ยนอกตัวเราจะรอดต่อมอจะมอนั่นก็เจ๋งจังนะก็ชุดนอกกับตัวเราจะแต่ได้จะรอดจะม
0: อ
3: กูเนียเป้าหลวงเจขณะเจกูเนียโมพึ่งยืมโอเคพึ่งยืมต่อหัวเนี่ยให้ตัวเราเราหนึ่งชิลานย้อนหนึ่งโมเกลเราเช็ดลายเห็นหนึ่งนั่นนะยะขณะมันกูซาเตเนี่ยก็เจ๋งจังชับเลยกูเนี่ยร้องขอเดียอย่าเราหาได้จีเชียก็เราอุดได้จีหยกเกล้อเราป้อเดียก็ป้อนะนะเจอเราอุดได้จีเราชกสีจ้ะอย่าให้ยักจีป้อลูยักก็มาจุดต่อจะรอจะมาเจ็บกูสาดยิงย้อนนะเขาเดียหรือแต่ถ้าให้ก็ดิฟเฟนชิตาก็จะแข่งนะยักกูเนี่ยมันในใจเลยเนาะเฮ้ยเขาจังจังมาตัวเราเนี่ยจุ่ยเนี่ยมึงเนาะยันในจุ่ยเนี่ยมึงเนาะเจนี่เนาะจะสอนเนี่ยยันในเนี่ยมึงเนาะเจในที่ลิเกล้อจะเอ็ดกัชเชอร์นะ
0: ไอ้จ้าเนี่ยจะ process ได้ซึ่งฉันยังมีน้อยเจริญเราเท่าเขียนต้องได้แล้วก็ communicate ได้อยู่ถ้าจะลูกก็หาได้ในเรื่องนี้ได
3: ้ so ทั้วตัวเราในมือน้อยจีตัวมีอยู่อายุเนี่ยลับพิสูจน์เนี่ยนายาตัวเนี่ยจะมุ่งชัวร์ลูกว่าลูกเจริญเนี่ยก็มุ่งชัวร์นะก็จะมุ่งชัวร์ลูกว่าเดียวในยี่น้อยจีจงไอ้ฉันนั่งใช้จงในจีจงไอ้ยิ่งจีชัวร์ว่านายาเขาเนี่ยมันในที่ร้องเนี่ยกูต้องมุ่งชัวร์กูต้องมาอึดต้องมุ่งชัวร์เต็มลมมาหนึ่งย้อนย้อนหลังย้อนซื้อเดี๋ยวก็

0: 之后就跟新日娘的，那就客车娘们的就等很。你干么话？晓得你日娘就讲那就个包的来下去好热热。过年路那就来就热热么？过年太差呢。然后等你几年了靠 standard 的靠 government 啊干那样，这归弄那归太差的高端，贴着来么叫 program 嘛，你去 include 到那叫 government 啊 procedure 那样，这归太差了，可能这一问题呢，这来么给了些啊，来带到中来么给了些 osport 来么拿浪到浪平的来，我们都要。
1: 嗯，
0: 也就说就冇来，你冇能到日多，你使咯。一日一个门路啊，路呢先看我们来做冇只 standard 世界来做冇个 premium 呢？还一个门路来冇只 premium 那只啊，个到太好 premium， 因为个热是今年几热，但是你融热的有热呢，有冇到搞来搞些的来多融热点。
1: 老家有冇那那有不到 sign paper 那只保障的，只要有多老，冇到来娘的来老家老。来要多来实习呢，遇不到sign 带 paper 啊去。
0: 他 sign 那些都老要都 sign， 过年那了老，今年的呢，年轻妈妈她接她去那了老的，来就有人喊，那是那样。接了过呢，今年过去妈妈的正经的电脑来过呢，没有那妈妈那买了买电脑么？一来的呢，母亲到家了，你下去到那都看了，在那嘛，那么电脑么？但是你好么牛了，也接了，工人还在那样。来提前的问大姐，你要做生哪等等呢？只要过生就来，三人个都是过节，过把年么都接着领养。
1: 对啊，哥，哪个谈起的？要得有某一栋老么样，这老人那生活的那家了 ，age care resident 的那了，就该有么到了，大家老晒有一样有么到了，最多学有了到了，将来么最好个对呢，要求要都知道 responsible， 天要求到么破判了，要求到么考虑呢，你到了路前老呢，个别面前了呢，天呢你不用啊不容易，我才拿些了有天。
0: 来嘛，来很矮呢，但是古人还是那点你牛啊呢，你被要求讲法的话的啊，他个干么来做过呢？都老大了，老姐姐了，其实别少了呢。这过年嘛，过年就得到呢。那我那去，那么那就还要就炒股，那么的不挖，那就嘛挖，这的股都拉别少了过年呢。这来还老落地啊，来等到来说的过年大了，如何装了，这来就拉别少，那么股都拉别少，那么。这过年还得来点，因为那这越过年大，越过拉别少，那就让他来是。到底要你顾照顾你母亲，那个都冇照顾你母亲，跟你妈打死。还要要个过来比赛，一个垃圾刀。那那，到好歹过去两代呢。还要来抓债，来抓债，来照顾你大母，来去开股，那就来拉比赛，过去拉。我还跟那个拉，这过年到大天，那但是看来这搞出来的人呢。那这都好的，可能买了几个地呢，可能那边就老大呢。都好的，一家有个都老母，你母能多少你们大，你做嘛？这等那些没得门给他搞了，也你家了搞就还得来的。因为单着嘛，吃不透，那有家家门那么带到，啊，还要来抓你家你母那些来青岛多少搞个去那边烧那些，等等转来讲讲呀。
1: 那他这可能路啊，这老呢母娘呢，那不买一个 activity 是吧？叫老母鸡了呀，我这个带些个么，什么叫老了母鸡？
0: 那么嘛，
1: 那么叫 program 的。
0: 那么嘛，一路理解了，一路理解了，母就容易说，那么得啦咯，那么么 program， 那么叫去年的是叫老三鸡，是好多，也叫母鸡的，那叫么得啦，还有叫你好叫母鸡了，那叫就是这里的那么一种。
1: 这可有到休息讲法，这可那个还能说，
0: 看到你已经到学习了，
1: 还做着这套这几把脚呢，有到我都提前给学校叫老师报了一点，要都老这点人么叫 pension， H K pension 来就木套时间来了，来一个。
0: 这老那嘛，那么的呢，过年给你 full pension 了呢，给你年纪没法么这样，也。因为其实你只冇话冇钱要那个 government cover 单错，这单呢，人家 pension 你那话的这冇单到六只老呢，一过年就超过年那，一里头在老那边弄茶歇咯，弄茶歇边弄那要， 见到姐来去看我呢，啊，到底来路到你 private 那样，姐固定到台啊，一路里姐没有多姐固定台里，一交段就一波段，今天可能姐又到台啊，
1: 那是领导 concession。
0: 你到 concession 的，但是跟到台的，好也多了还多点，你去 cover 那些搞到台呀，现在学的就到到点，然后的 doctor 呢没晒，你要 private 了呢，你只要 public 了，给干嘛谈这些的姑娘，你妈也来没晒，那些某些不断了呢，只要晒那就没 extra 了，你不断，这他们不就是的有年周末。เออเลยมาเล่นต่อตัวอยู่ตีเนี่ยชอบมากกว่าตื้ออยู่มาจอดใจแล้วมาเลยเอ็กซ์ไทร์นะแต่ทอเลยเจ้าหล่าต่อเอ็กซ์ไทร์ซึ่งจะเลยซาโต้ไปเอ็กซ์ไทร์กันเนี่ยจอยปอดอนยังเลยจินต่อรถก็ยังก็จะลาเทนะแล้วมันจะแค่ลาจะยังเลยจินต่อตัวรถก็ไอ้ก็จะจอดใจเขาจะเขาจะจังก็จะจอดใจไอ้แล้วหล่าต่อหล่าเอ็กซ์ไทร์แล้วหล่าต่อหล่ากัวนี่ก็จะเทนเลยนะแล้วเขาเดินก็จะต่อจอดใจแล้วเขาเดินนี่จะต่อมัวเขาตั้งมาให้เดี๋ยวโอวิลิจากันนี่หลายหลายตัวหลายเอ็กซ์เรย์ยูเนียนนะยับเดี๋ยวเราตัวย่อรองนะฮะหายกันยูเนียนยูเนียนมอกูเนียนมอเนี่ยก็มอทางอีกก็เจอละเอ็กซ์เรย์ก็เจอละกัวยีก็ต่อเทนเนียฮะอ๋อยีก็มุต่อไอ้ก็มาเจ้าก็มุต่อต่อฮอสพิทอลก็มุต่อก็ตัวด็อกเตอร์จะเขาน่าจะดาวส์จะเขาน่าจะเนี่ยเดี๋ยวก็สักเกสัก
1: ก็สักแต่ยูพอจีเนาะว่าเฮลท์อินชูนส์เลยอะไลฟ์อินชูนส์cover ตัวเราเนี่ยเทเลจะสังเกตเห็นในมอเลยจ้าอยู่เทเลแคลมต่อเทเลยครับว่า necessary ว่าเท่านั้น
0: ไล่ insurance สั่งลีตัวกูต้องคิดสมัยสั่งลี insurance นั่นมาไล่ insurance มันจะเพิ่มซะตัวเราเนี่ยมันนี่อะไรติดไปช่วยว่ากับตัวอีปอนี่ไอ้ทอตัวมอเนี่ยนึกมอเลยจะย้อนตากันที่ชั้นเยสอ่ะนึกจีบาร์จีสั่งลีกูต่อเต้าเนี่ย
1: เขา health insurance เนี่ย
0: เขา health insurance เขา insurance มันเนี่ยตัวเราเนี่ยตัวมอ pension แล้วนะกินเนี่ยตัว fully แล้วตัว fully cover เนี่ยละกินเนี่ยจีมอได้จี
1: พอช่วยแต่อยากได้จีเท่าจีน่าเชื่อจุดต่อกูเชื่อใจเท่า
0: จะเราอยากเล็กกว่านี้ประมาณนี้ว่าตอนนี้ปุ๋ยปนังกุศลนั่นแหละน้องมอหนึ่งอะไรแล้วมอทอลายเต็นนี่แล้วมอวันที่ตอนนี้อะไรเต็นนี่จนย้อนอีลีออลีและเส้นอะไรขนาดใหญ่เลยมอดันได้รักเส้นเนี่ยเดียจอทนิจิตาในเช่นนี้มอต่อฮอสพิทอลแล้วนี้มอย่อหูนี่ห้องเจลาวมุกนะยะมาขนาดมาทอไปเจอจีเซียนมาไปเจอเต็นนี่ลีจ้าเราอินจีคอแล้วนะยะเย่ไปเจอจีเซียนเต็นนี่ย่อหูนั่นแหละเนื้อย่อหนูรู้เจลาววิลิจ้าเด็กกูเจอจีเซียขนาดนี่จะนั่งใช้ชวนเนื้อห้องเนื้อเกลียใช้ชนเรื่องนะเกลียโน่บางทีเนี่ยนี่จะต่อเนี่ยเกลียโม่เลยตัวฉันตัวใช้ชนเนี่ยก่อนเนี่ยเราจะชอบสอนเนี่ยนะยะแต่จะนั่งจะเนื้อสอนยอดหัวแล้วก็เป้าเนี่ยเกลียใช้ชนเรื่องชับไหลเลยหายนิ่มหมดต่อฮอสพิทอลเนี่ยจะต่อเกลียใช้เลยเนี่ยเราจะหาลึกซื้อเกลียข้างหน้ามาเชื่อได้ยังได้เชื่อได้เนี่ยจริงจริงเนี่ยแต่สิสั่งเลยกูบอกกันนะกูขโมยมาย้อนนี้มึงย้อนตอนเด็กเลยกูเนี่ยย้อนลินเดอร์ตัวอีสองตัวลินเดอร์มาเนื้อหมูไต่ปุ่นนั่งก็ช่างห้องในห้องเนี่ยคนเขาจงชักและชายชนในจงชักละ
1: แต่เขาก็หายในเขา power of attorney หรือ power of financial decision แต่ย้อนเสียสิเชื่อตรงเลยอย่าเดี๋ยวเนื้อชีมอบังเสียสิเชื่อตั้งแต่ตัวขังเลยจะจอดรถตัวน้ำมันละ
0: ทุเรียนมึงย้อนตาเจกูยังสนใจกูยังตัวสิเจกูยังตัวตัวสิเจกูยังตัวชอบเดียตัวพาวเวอร์ทันได้ยังกูนั่นไหมยะ
1: ถ้าอิงแต่จริงๆเราห้องชุมนิตมาฟังได้มาพังเจียนเราอยู่แต่ตัวแต่กี่ย้อนรุ่นวันนั้นเชื่อสิยะที่ชุมกันเนี่ยเราไม่ย้อนเจอเรากูชิบเอาแต่ละตัวเลยเคสนะใช่ฮะผมย้อนเจอเรา nursing home เลยอะaged care resident เลยจ้าแต่สิมอเตียดัชชีก็สักเฮียตัวฉันเป้าให้จ้าขนาดที่วิโดต์มองมาเจ้าเราติดตัวได้กี่ย้อนตัดเจสัยดัชชีชุมก็เนี่ยมันย้อนสุดเนี่ยเขาจงเลยจัดตัวเลยเขา experience ก็สักเฮียตัวฉันได
0: ้เขา experience มันยันเด็กกูเกียนะมากูมากูเนี่ยชอบตัดเนี่ยกูเกียกูยิ่งชอบพวกกูเนี่ยมันนะแต่ก็เดี๋ยวนี้ชอบตัดเนี่ยดัชชีเนี่ยเจ้าที่เชื่อเนี่ยมันเนี่ยต้องเข้มเลยดัชชีกูเนี่ยเสียนั่นละมุ่ยกูมาโมลาซา 也古萨的，也都老呢。

0: จะสามหมอยังในจีสามหมอไปช่วยโยนเปียดเขาแต่ยังในยาไปโยนเจนหนึ่งยอดต่อเจนเนื้อตุ๊ดเสียเนื้อตุ๊ดจอนเนี่ยลูเสียลุนจืดนายาเราจะปุ่นเนื้อละก้าละเนื้อในจีปอเสียได้เนื้อหม้อเกจจอนเนี่ยเนื้อเสียลุนจืดในจีปอจังหม้อมันยาวเจนช้าเนื้อกูเนี่ยมากูเนี่ยนี่จังเสียหนึ่งหม้อเนื้ออ่ะมาข้อกูจีสับปุ๊กเนี่ยน้ำมันมากูจะได้นี่จุดต่อแต่สิเยอะกูต่อกับกูเนี่ยจีต่อกูมาเจ้ากูเนี่ยมุต่อจะหายจีจังเลยอ่ะเจ้าข้อกูเนี่ยน้ำมันเนี่ยต้องแข็งนี่จังเลยเชื่อมนี่จังตัวกูกินเอาเนี่ยดีทุกข้อเดียกูเนี่ยปุ๋ยปนังกูเชื่อมเนี่ยกูรักกูว่ากูเจ้ากูชิมก็ต้องชอบกูเสียกูก็เสียกูชิมก็ยาอยู่ว่ามันก็จุดชัวร์จังเลยอ่ะยืนยันยาจังเลยอ่ะจากเดินตรงจุดไปถึงหมดตอนหมดเลยนะยะยี่กูรู้เนี่ยกูว่ากูเจอเนี่ยคุกเขาเนี่ยชิมอนาจีอยากขอนักกูเนี่ยยิ่งสู้ป่าวได้ละแล้วก็เดินถอยกูจีเนี่ยรอเจเนี่ยเนี่ยเสียดกูจีเนี่ยรอเจกูเนี่ยดอกกูอีสิ่งนั้นกูเนี่ยดอกกูเดียกูเนี่ยจริงจังกูเนี่ยจะนกเกอกูเนี่ยทุกกูเนี่ยหมดเจกูเนี่ยมึงอยากตัดเจแล้วแล้วก็เดี๋ยวกูจีรอเจละยี่ตัวหมดเลยหมดเลยแต่สิดูเจจีอ่ะจีป่าวเนี่ยอยู่ย่อลอยหมอละลายย่อยหมอถอยหมอนะยะเจกูเนี่ยยิ่งปอกขนาดเลยเจกูเนี่ยก็ในเสียสิเชื่อมย่อต่อเจลอยขนาดนะเจยิ่งย่อกินเจกูเนี่ยให้นะในหมู่ต่อหมู่เจก็เราก็ว่าก็เจเจในชิมก็เงียบเสียใจแล้วก็จะมีตัวเมียชิมก่อนใช้ชิมราชีเป็นยาคาเชียเจขนาดก็ตัวเราเนี่ยก็น่าขยงชับเลยกูเนี่ยเขาว่าต่อรักกู
1: วันนั้นจะเช่นก็ต้องช่วยเด็กนักศึกษาที่ต้องการจะเที่ยวในสัปดาห์ที่เราอยากจะทำ
0: ในกุชิมาได้ที่เที่ยวไหมเขาอยากก่อเจริญนั่นเองแล้วกูทำตัวเช่นใดเดียวไปอยากจะยังจะเล่าเที่ยวอยากไปตัวเล่าไปเนี่ยไปซีเนี่ยลีจ้าไปจีอยู่เลยละให้อยากไปเนี่ยไปซีมึงอยากต่อเจริญไปจีปูนั่นเองกูสาธิตไปจีลูน่ะไปเลยจีปูนั่นหมด还有那点呢，其实没打，跟个背后三年没了，看到了，吃的够么好了天，人家年三年的，那那么，但是好讲讲嘛，要有下有导演的日子，另一只三亩的天，来三导演娘也被我搞入半年，半年半次，可能各种吃不了是嘛，反正搞个包的，只么可以要，只么可配了，可能各种吃不了的，白做到不老路线了。给看菜开个业，看到各种吃不来。
1: 我从那晚就把我家乡写个好 experience 到蒙古面的事写了天，我找着个写好天了，我找。
0: 怎么写？
1: 我找了。
2: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
3: Download SBS Audio App นู่นน่ะแค่ปิ้มลงตามทอแต่โปรแกรมก็เงียบทุกตัวดาวน์ใน App Store หรือจะ Google Play แต่ชิโน
4: ่สอสิเหตุจะปวยจะแก้ยอดตีมุชจะเชื่อเชื่อหรือสอนอะไรอิสระสุขใจใส่ร้องตัวก็ปวยแต่ก็ถ้าต้องลงตัวให้ดีตอนจีแต่สุดทั้งว่าจะจิตใจแก่จวนเจจินได้หรอนอที่ตอนจีแต่สุดทั้งว่าจะบอกถ้าชาวเต็งแก่จวนนายว่าร้องเลยจ้ะที่ถ้าต่อสายเดียเชื่อปวยตีมุชจะเชื่อเชื่อหรือสอแต่จอก็จีอยากติดตัวเทเลสันหรือซึ่งเวียดขอเดียยังต่อมัวแต่เชื่อเชื่อหรือสอนันต์ต้นจีที่จงฟื้นและยังต่อบ้าอีจะจีจะหลับบ้ากับมัวจะเก็บปอกหลงต่อเลยหันได้แต่ชีแต่จีนอพยพอีจะจีจงต่อเต็นังจัดเช่นและแต่โชว์สละอวยวะหลงและเกศีแต่เชื่อชะจอดแต่ชีนอที่มุชจะเชื่อชีโลตัสซอเชื่อชีโลตัสซอและยา electric vehicle สละชี EVs นอเจ้ากูเตาจ่าเราวิจารสุเกว่าเต็นังนาเนี่ยชีหังเวียดฮอลไปจงต้องตัวเตสิตซังชิบเอาแต่เชตเต็งไก่จอดเชยอยู่ตรงไหนจ้า 但你在说水我到了在那路你就跑到了地我在车上的时有了这里就做一路的走路对了应到末要到地球室了

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
2: เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชนเผ่าวูรุนเจรีวอยวูรุงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี
3: ้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวค่ะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
4: There's a lot of reasons for this flat outcome in our national index. You can go all the way back to the end of last year when affordability challenges and serviceability pressures were starting to slow the market. But then since then, we've obviously seen 75 basis points of rate hikes.
2: ราคาบ้านในซิดนีย์และเมลเบิร์นเริ่มปรับลดลงฝ่ายค้านชี้ว่าเป็นสัญญาณความเชื่อมั่นที่ลดลงขณะที่รัฐบาลย้ำว่ามีหลายปัจจัยที่กระทบตลาดอะไรเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงทิศทางตลาดอสังหาในออสเตรเลียหาคำตอบได้ในช่วงหน้าค่ะ
5: ความเป็นมนุษย์อะค่ะมันเป็นอะไรที่มันสากลจริงๆอะค่ะสิ่งที่รู้สึกว่ามันพิเศษในการที่เข้ามาร่วมกิจกรรมร้องเพลงกับคนที่มีหลากหลายแบ็คกราวด์อะค่ะเราไม่ได้ร้องเพลงอย่างเดียวอะค่ะแต่ว่าเรายังได้เรียนรู้เรื่องราวแล้วก็มุมมองของกันและกันผ่านดนตรีด้วยค่ะ
2: ช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะเราไปพูดคุยกับเนริสาหลิงหรือลิซ่านักร้องเพลงประสานเสียงคนไทยในวง Voices of Asia Chamber Choir

0: วงขับร้องเสียงประสานที่ถ่ายทอดประสบการณ์ของคนย้ายถิ่นเธอมาเล่าว่าการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ทำให้เธอเข้าใจประสบการณ์ร่วมของคนต่างวัฒนธรรมและนำไปสู่ความสามัคคีในสังคมได้อย่างไรติดตามได้ในช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฟังข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนค่ะ
1: ทักษิณพ้นโทษรับพระราชทานอภัยโทษถอดกำไร EM อัลบานีซีไม่ปิดทางขยายลดภาษีน้ำมันหลังความขัดแย้งตะวันออกกลางปะทุขึ้นอีกครั้งฟุตบอลโลก2026ใกล้เปิดฉากแล้วสร้างประวัติศาสตร์เจ้าภาพร่วม3ประเทศแข่ง48ทีมติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่11มิถุนายน2569กับผมวาริศหนูช่วยทักษิณชินวัตรมีสถานะเป็นบุคคลพ้นโทษโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วหลังรับพระราชทานอภัยโทษถอดกำไร EM กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมออกเอกสารชี้แจงกรณีการปล่อยตัวคุมประพฤติและเปลี่ยนสถานะทางกฎหมายของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นายทักษิณได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษให้ได้รับการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำไร EM จากเรือนจำกลางคลองเปรมตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีกำหนดระยะเวลาการคุมประพฤติรวมทั้งสิ้น4เดือน1วันในห้วงเวลาที่ผ่านมานายทักษิณได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับการคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดและถูกต้องมาโดยตลอดโดยไม่มีการกระทำผิดหรือละเมิดแนวทางการปฏิบัติแต่อย่างใดต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษมีผลใช้บังคับตามกฎหมายตั้งแต่วันที่3มิถุนายนเป็นต้นไปส่งผลให้นายทักษิณจัดเป็นบุคคลที่อยู่ในข่ายได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวและคณะกรรมการการทำหน้าที่ตรวจสอบมีมติให้นายทักษิณได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติตามกฎหมายอย่างเป็นเอกฉันท์ทางกรมคุมประพฤติได้ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวออกตามขั้นตอนและทางเรือนจำเจ้าของข่ายงานได้ดำเนินการออกหนังสือสำคัญการปล่อยตัวหรือใบบริสุทธิ์ให้แก่นายทักษิณเป็นอันเสร็จสิ้นส่งผลให้นายทักษิณมีสถานะเป็นบุคคลพ้นโทษโดยสมบูรณ์และสิ้นสุดการอยู่ภายใต้การควบคุมตามโทษอาญารวมถึงเงื่อนไขผูกพันทั้งหมดตามกฎหมายนอกจากนี้มีรายงานว่านายทักษิณเตรียมเดินทางไปดูไบสิ้นเดือนนี้กลับมาที่ทางฝั่งออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซียังไม่ตัดความเป็นไปได้ในการขยายมาตรการการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงท่ามกลางความขัดแย้งที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลางมาตรการลดภาษีดังกล่าวซึ่งช่วยลดราคาน้ำมันลง 26.3 เซนต์ต่อลิตรมีกำหนดสิ้นสุดลงในช่วงปลายเดือนนี้โดยทางด้านนายอัลบานิซีกล่าวว่าเขากังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายลดระดับความตึงเครียดเนื่องจากความขัดแย้งส่งผลกระทบทั้งต่อชีวิตผู้คนและต่อเศรษฐกิจโลกเขาระบุด้วยว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความพยายามในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอสำหรับออสเตรเลียต่อไปโดยปัจจุบันประเทศมีปริมาณน้ำมันสำรองมากกว่าช่วงก่อนเกิดสงครามโดยเขาระบุว่าเราจะติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดต่อไปราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปรับลดลงอย่างมากเมื่อเทียบก่อนหน้านี้มาตรการดังกล่าวส่งผลให้ราคาลดลงมากกว่าการปรับลงที่เกิดจากการปรับภาษีของรัฐบาลและภาษี GST รวมกันเสียอีกและสิ่งนี้ได้ช่วยบรรเทาภาระให้กับประชาชนเราตระหนักดีถึงแรงกดดันด้านค่าของชีพที่ผู้คนกำลังเผชิญอยู่
2: That are on people.
1: มาทิ้งท้ายกันที่มหากรรมการแข่งขันฟุตบอลโลกหรือ FIFA World Cup ในปี2026ซึ่งใกล้จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการโดยจะมีพิธีเปิดในวันที่12มิถุนายนตามเวลาของออสเตรเลียตะวันออกทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในหลายด้านทั้งเป็นการแข่งฟุตบอลโลกครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมกันถึง3ประเทศได้แก่แคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริการวมถึงเป็นครั้งแรกที่มีการขยายจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันจาก32ทีมเป็น48ทีมโดยพิธีเปิดการแข่งขันจะจัดขึ้นที่เม็กซิโกซิตี้ก่อนที่เกมนัดเปิดสนามจะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติเม็กซิโกและเซาท์แอฟริกาดานโคบี้โจนอดีตนักฟุตบอลอาชีพทีมชาติสหรัฐได้เชิญชวนให้ทั้งแฟนบอลและนักเตะดื่มด่ำกับประสบการณ์ครั้งนี้อย่างเต็มที่โดยเขากล่าวว่า
3: It all goes so fast.
1: ทุกอย่างจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเร็วกว่าที่คุณคิดเสียอีกเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นมันเป็นเรื่องยากที่จะหยุดหรือซึมซับช่วงเวลาเหล่านั้นแต่สิ่งสำคัญคือการได้มีประสบการณ์ร่วมกันจงตระหนักว่าทุกคนที่อยู่กับคุณไม่ว่าจะอยู่ในห้องแต่งตัวหรือที่โรงแรมจะเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่คุณจะเก็บไว้ตลอดชีวิต

คุณจะพูดคุยถึงช่วงเวลาเหล่านี้ร่วมกันไปอีกนานมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท89สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท05สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้70เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่12วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาเซลเซียสอะดิเลดมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาแคนเบราเมฆเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาซิดนีย์มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาบริสเบนมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่11มิถุนายน2569กับผมวาริศหนูช่วย

ที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันกับคุณวริศหนูช่วยค่ะช่วงต่อไปนะคะเราไปติดตามเรื่องราวของการสำรวจเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าราคาที่อยู่อาศัยในนครซิดนีย์และเมลเบิร์นปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญสถานการณ์นี้เกิดจากสาเหตุอะไรและจะเป็นสัญญาณต่อการปรับตัวลดลงของราคาอสังหาในออสเตรเลียหรือไม่เชิญติดตามรับฟังค่ะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาราคาที่อยู่อาศัยใน2เมืองใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญข้อมูลล่าสุดจากบริษัทวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์โคทาลิตี้ระบุว่ามูลค่าที่อยู่อาศัยในนครซิดนีย์ลดลงร้อยละ 0.9 ในขณะที่เมลเบิร์นลดลงร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าแม้ว่าราคาที่อยู่อาศัยในเมืองหลวงของรัฐและเขตปกครองอื่นๆจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่การเติบโตดังกล่าวอยู่ในระดับที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าคุณเคอรินทอมัสจาก SBS News มีรายงานเรื่องนี้ค่ะข้อมูลล่าสุดจากบริษัทวิจัยอสังหาริมทรัพย์โคทาลิตี้ระบุว่าราคาที่อยู่อาศัยในนครซิดนีย์และเมลเบิร์นซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุด2เมืองของออสเตรเลียกำลังเห็นภาวะชะลอตัวในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในขณะที่ดัชนีมูลค่าที่อยู่อาศัยทั่วประเทศทรงตัวในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารายงานระบุว่ามูลค่าที่อยู่อาศัยในนครซิดนีย์ลดลง

0: Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
1: Mom, please.
0: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
1: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
0: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
1: Wow, you weren't kidding, Mom.
0: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
0: No, the other one.
1: What's in your wallet?
0: Oh, that's my boy.
2: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
3: อสังหาริมทรัพย์ Cotality จะระบุว่าอัตราการเติบโตเริ่มชะลอลงและในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ Perth และ Darwin มีมูลค่าที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ขณะที่ Brisbane และ Hobart ค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ส่วน Adelaide นะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ด้านในทีมวิลสันค่ะโฆษกด้านการคลังของพรรคร่วมฝ่ายค้านกล่าวว่าแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนถึงการขาดความเชื่อมั่นและความหวังต่ออนาคตของประชาชนชาวออสเตรเลียจำนวนมากเขากล่าวว่า
4: The reason house prices are feeling an adjustment is because people aren't confident about their future. I'll never
3: เหตุผลที่ราคาบ้านกำลังปรับตัวลดลงเป็นเพราะผู้คนไม่มีความมั่นใจในอนาคตของตนเองผมไม่เคยยินดีกับช่วงเวลาที่ชาวออสเตรเลียรู้สึกหมดหวังหรือมีความเชื่อมั่นต่ออนาคตน้อยลงนายวิลสันกล่าวอย่างไรก็ตามค่ะทิมลอเลสนักวิจัยจาก Cotality ระบุว่างบประมาณของรัฐบาลกลางเป็นเพียงหนึ่งในหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันเขากล่าวว่า
5: There's a lot of reasons for this flat outcome in our national index. You can go all the way back to the end of last year when affordability
3: การที่ดัชนีมูลค่าที่อยู่อาศัยทั่วประเทศทรงตัวในเดือนพฤษภาคมเป็นผลมาจากหลายปัจจัยที่สะสมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเขาระบุว่าสัญญาณชะลอตัวของตลาดเริ่มปรากฏตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจากปัญหาความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยและแรงกดดันด้านความสามารถในการกู้ยืมก่อนที่จะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มเติมเช่นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมร้อยละ 0.75 ความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นงบประมาณรัฐบาลกลางฉบับล่าสุดซึ่งคาดว่าจะลดแรงจูงใจในการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ส่งผลร่วมกันแต่โดยพื้นฐานแล้วการชะลอตัวของตลาดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและกำลังค่อยๆทวีความชัดเจนมากขึ้นทิมลอเรสกล่าวขณะที่มีการคาดการณ์จากบางฝ่ายค่ะว่าราคาที่อยู่อาศัยอาจปรับตัวลดลงได้มากถึงร้อยละ10แต่จิมชาเมอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัฐบาลกลางออสเตรเลียยืนยันว่าแบบจำลองทางเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังยังคาดการณ์ว่าราคาที่อยู่อาศัยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตเขากล่าวว่า
6: Obviously I'm aware that there are a number of different forecasts aboutthe outlook for house prices, the treasury modeling that we provided in some detail on budget.
3: แม้จะมีการคาดการณ์จากหลายฝ่ายเกี่ยวกับแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยในอนาคตแต่แบบจำลองทางเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังยังคงประเมินว่าราคาบ้านจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปเพียงแต่ในอัตราที่ช้าลงเขาระบุว่ากระทรวงการคลังคาดว่าราคาที่อยู่อาศัยจะยังเติบโตต่อเนื่องแต่ช้าลงประมาณร้อยละ2เมื่อเทียบกับแนวโน้มเดิมคิดเป็นมูลค่าประมาณ 19,000 ดอลลาร์สำหรับราคาบ้านระดับมัธยฐานจิมชาเมอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอย่างไรก็ตามค่ะเขายอมรับว่าแต่ละองค์กรอาจมีการคาดการณ์ที่แตกต่างกันและย้ำว่างบประมาณของรัฐบาลไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางล้วนเป็นปัจจัยที่มีบทบาทต่อความเคลื่อนไหวของตลาดที่อยู่อาศัยทิมลอเรสจาก Cotality กล่าวว่าแม้มาตรการด้านภาษีในงบประมาณล่าสุดจะไม่ใช่สาเหตุเพียงอย่างเดียวที่ทำให้มูลค่าที่อยู่อาศัยลดลงแต่ผลกระทบดังกล่าวเริ่มสะท้อนให้เห็นผ่านอัตราการขายทอดตลาดสำเร็จที่อ่อนตัวลงในหลายพื้นที่เขากล่าวว่า
5: Last weekend, the early numbers came in at 54%, which was the lowest clearance rate we've seen.
3: เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราการขายทอดตลาดสำเร็จหรือ clearance rate เบื้องต้นอยู่ที่ร้อยละ54ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2020ในช่วงที่การระบาดของโควิด-19 เริ่มต้นขึ้นดังนั้นจึงมีหลักฐานทางอ้อมที่ค่อนข้างชัดเจนว่านโยบายงบประมาณใหม่อาจส่งผลเชิงลบต่อความเชื่อมั่นของตลาดและเราคาดว่าผลกระทบ

0: พดังกล่าวจะค่อยๆสะท้อนออกมาในช่วงหลายเดือนข้างหน้าทิมลอเรสกล่าวอย่างไรก็ตามค่ะจิมชาเมอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าอัตราการขายท่อตลาดสำเร็จได้รับอิทธิพลมาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียหรือ RBA ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมถึงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่าง
1: ๆ Some of those clearance rates were coming down already and the budget is not the only factor.
0: อัตราการขายท่อตลาดที่เสร็จสิ้นบางส่วนเริ่มลดลงอยู่แล้วก่อนหน้านี้และงบประมาณไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ผู้คนพิจารณาเมื่อตัดสินใจเข้าร่วมการประมูลซื้อบ้านแต่หากมาตรการในงบประมาณนี้ช่วยให้ผู้ซื้อบ้านหลังแรกได้มีโอกาสแข่งขันในตลาดประมูลได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นนั่นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนายจิมชาเมอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเขายังระบุว่าตัวเลขเบื้องต้นจากการประมูลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมและชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยรวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆล้วนส่งผลต่อภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์เช่นกันขณะเดียวกันนั้นแม้ราคาที่อยู่อาศัยในบางเมืองจะเริ่มปรับตัวลดลงแล้วแต่ค่าเช่าบ้านยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอัตราบ้านว่างทั่วประเทศยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 1.5 ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการเช่าที่อยู่อาศัยในระดับสูงซึ่งอาจส่งผลให้ค่าเช่าปรับตัวสูงขึ้นต่อไปข้อมูลจาก Hotality ยังระบุว่าค่าเช่าที่อยู่อาศัยทั่วประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ในเดือนพฤษภาคมซึ่งเท่ากับอัตราการเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะชะลอตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วง3เดือนแรกของปี2026ค่ะที่ผ่านไปนะคะเป็นรายงานจากคุณเคอรินทอมัสจาก SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
3: Ready to order?
4: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
3: Everything?
5: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
6: Yes, Chef!
4: This is so nice.
5: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
4: Ooh, tiramisu!
5: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebookนอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ SBS_Thai ใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะฝ่ายความมั่นคงไทยวิเคราะห์กรณีจีนมอบรถถังให้กัมพูชาสภาผู้บริโภคฟ้องแพลตฟอร์มออนไลน์ข้ามชาติ230ล้านบาทคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภคติดตามข่าวสายตรงจากประเทศไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
9: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
0: จากกรณีจีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชา39คันจาก93คันค่ะฝ่ายความมั่นคงไทยวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างไรคะ
9: จากที่มีการนำเสนอรายงานข่าวระบุว่าจีนได้ส่งรถถัง T-59D ให้กัมพูชาจำนวน39คันและกัมพูชาส่งเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานั้นเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ช่วยทูตทหารจีนประเทศประจำประเทศไทยครับเดินทางไปที่กระทรวงกลาโหมของประเทศไทยโดยมีผู้แทนกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับเพื่อพูดคุยในหลายประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการทหารมีรายงานด้วยว่าจีนได้ชี้แจงถึงประเด็นที่ส่งรถถัง T-59D ให้กัมพูชาจำนวน39คันซึ่งเป็นรถแรกจากทั้งหมด93คัน ว่าประเด็นนี้ทางกัมพูชาได้รับการช่วยเหลือจากทางจีนตามโครงการความร่วมมือทางทหารในทุกๆปีอยู่แล้วสำหรับรถถังที T59D ที่จีนส่งให้กัมพูชามีการปรับปรุงและพัฒนาขนาดปืนใหญ่รถถังและกล้องมองภาพความร้อนทำให้สามารถมองเห็นเป้าหมายในเวลากลางคืนและระบบป้องกันตนเองของรถถังเพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามเช่นจรวดต่อต้านรถถังหรือขีปนาวุธนำวิถีในขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยครับให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้บอกว่าประเด็นดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยและก็ไม่รู้สึกกังวลด้วยขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าจีนและกัมพูชามีการฝึกร่วมกันมานานแล้วตั้งแต่ปี2016ซึ่งรถถังรุ่น T59D นั้นเป็นรถถังรุ่นเก่าที่จีนนำมารีโนเวทขึ้นมาใหม่ขณะเดียวกันไทยก็ทราบว่าทางกัมพูชามียุทโธปกรณ์ใหม่ที่จะนำมาใช้ในการป้องกันประเทศด้วยแต่ยังไม่มีการส่งมอบอย่างเช่นเรือเป็นต้นซึ่งประเทศไทยเองไม่ได้ประมาทนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้เรามีข้อตกลงร่วมกันหรือว่า joint statement ในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาในพื้นที่ชายแดนจะต้องมีการแจ้งกันก่อนนะครับในขณะเดียวกันนะครับเมื่อถามว่ามีการประเมินสถานการณ์อย่างไรกับการที่กัมพูชาเสริมอาวุธยุทโธปกรณ์รัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าเป็นสิ่งที่กัมพูชาพยายามที่จะสร้างกระแสความรักชาติให้เกิดขึ้นในประเทศและหาเสียงในประเทศเราก็จะไปห้ามเขาพูดหรือห้ามเขาทำอะไรไม่ได้ด้วยแต่ย้ำขอให้ประชาชนมั่นใจในเรื่องของนโยบายทางกองทัพและหน่วยในพื้นที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในขณะที่นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชายังคงเปราะบางแต่ว่าเรายึดมั่นตามข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ดำเนินการไว้และเชื่อว่ายังอยู่ในสภาวะที่สามารถควบคุมได้ในระดับพื้นที่หรือระดับท้องถิ่นซึ่งแม้จะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่สามารถพูดคุยกันได้ซึ่งพอให้เดินหน้าไปได้ในขณะที่พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวในเรื่องนี้ว่าทางกองทัพก็มีการเตรียมความพร้อมและยังดูแลชายแดนเข้มข้นรวมทั้งยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาแต่อย่างใด
0: นอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีประเด็นฮุนเซนประกาศทวงคืนแผ่นดินนายกรัฐมนตรีไทยมองเรื่องนี้อย่างไรคะ
9: เมื่อต้นสัปดาห์ครับฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวกัมพูชาที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวครับบอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้เตรียมความพร้อมด้านการทหารและการป้องกันประเทศอย่างเพียงพอกับการสู้รบเพราะว่าไว้ใจเชื่อใจประเทศไทยมากเกินไปพร้อมขอโทษชาวกัมพูชาในความบกพร่องและขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวย้ำจุดยืนของกัมพูชายังคงรักษาสิทธิ์เรียกร้องอธิปไตยแห่งชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นการใช้การเจรจาหรือว่าการใช้กำลังขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีของไทยให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ยืนยันประเทศไทยไม่เคยไปลุกลานไม่เคยไปลุกล้ำอธิปไตยอื่นๆและจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาก้าวล่วงหรือลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยด้วยนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ฮุนเซนออกมาปฏิเสธข่าวเรื่องของการใช้กำลังครับโดยออกมาเรียกร้องให้สำนักข่าวในประเทศไทยนำเสนอถ้อยแถลงของตนอย่างถูกต้องเกี่ยวกับจุดยืนของกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาพรมแดนไทยกัมพูชาย้ำชัดว่ากัมพูชายึดมั่นในแนวทางสันติวิธีมากกว่าการใช้กำลังทหารขณะที่ในการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวถ้อยแถลงถึงสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาย้ำว่าเส้นเขตแดนและอธิปไตยจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกำลังหรือการกระทำโดยพละการและการที่กัมพูชาที่ขอรับการไกล่เกลี่ยแบบบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาอันจริงใจในการหาทางออกที่ยุติธรรมและยั่งยืนส่วนนายกรัฐมนตรีของไทยครับกล่าวในถ้อยแถลงในเวทีเดียวกันนี้ครับช่วงหนึ่งถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในห้วงเวลาสำคัญที่การตัดสินใจในวันนี้จะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตจึงจำเป็นต้องร่วมกันเผชิญความท้าทายและเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยการบรรลุแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองความมุ่งมั่นความไว้วางใจและการเจรจาด้วยความสุจริตใจแม้จะไม่มีหนทางที่ง่ายแต่เชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกันผ่านการสร้างความเชื่อมั่นและการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ได้ครับ
0: มาถึงประเด็นสภาผู้บริโภคเดินหน้าฟ้องแพลตฟอร์มออนไลน์ข้ามชาติรวมถึง Facebook ด้วยนะคะเป็นครั้งแรกค่ะกับคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภคฐานปล่อยมิจฉาชีพใช้ระบบหลอกลวงประชาชนเรียกค่าเสียหาย230ล้านบาทรายละเอียดเรื่อง

0: ี้เป็นอย่างไรคะ
1: สภาผู้บริโภคครับพร้อมทนายความและตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายไปยื่นฟ้อง Facebook และแพลตฟอร์มข้ามชาติอื่นๆรวมทั้งธนาคารหลายแห่งเป็นคดีแพ่งต่อศาลแพ่งรัชดาครับโดยแบ่งจำเลยออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ในฐานะผู้ให้บริการฐานละเมิดสิทธิผู้บริโภคและกลุ่มสถาบันการเงินในฐานผิดสัญญาบริการผิดสัญญาฝากทรัพย์นันทพัฒน์สอนเตชะปัญญาพิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นทนายความผู้รับผิดชอบคดีนี้เปิดเผยว่าการฟ้องครั้งนี้มีผู้เสียหาย10รายรูปแบบความเสียหายคล้ายๆกันคือถูกโฆษณาหลอกลวงหรือเพจชวนเรียนรู้การเทรดหุ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ก่อนถูกชักนำให้โอนเงินเข้าบัญชีของมิจฉาชีพทุกคดีจึงมีการฟ้องบริษัทกลุ่มแพลตฟอร์มและธนาคารที่เกี่ยวข้องตามเส้นทางการเงินของผู้เสียหายแต่ละรายรวมมูลค่าความเสียหายทั้ง10รายนี้กว่า230ล้านบาทและเนื่องจากข้อเท็จจริงของแต่ละรายแตกต่างกันจึงต้องแยกฟ้องเป็นรายคดีนำร่องสำหรับพฤติกรรมของมิจฉาชีพในคดีตัวอย่างนี้เริ่มจากผู้เสียหายที่ต้องการเรียนรู้การเทรดหุ้นและค้นหาข้อมูลใน Facebook ระบบอัลกอริทึมจึงแสดงโฆษณาของเพจปลอมที่แอบอ้างชื่อและภาพของอินฟลูเอนเซอร์สอนหุ้นที่มีตัวตนจริงจากนั้นได้ชักพาเข้ากลุ่มไลน์ที่มีการเปิดคลิปเสียงจริงและนำข้อมูลหุ้นจริงในตลาดมาประกอบการสอนจนดูน่าเชื่อถือก่อนชักชวนให้ซื้อหุ้นผ่านโบรกเกอร์ปลอมที่อ้างอิงตัวตนจริงของโบรกเกอร์แห่งหนึ่งแล้วก็ให้ดาวน์โหลดแอปจาก App Store และ Google Play Store นะครับเพื่อใช้งานการที่มิจฉาชีพสามารถหลอกลวงผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องราวกับห่วงโซ่เดียวกันจึงเกิดความบกพร่องของแพลตฟอร์มและสถาบันการเงินที่เปิดช่องให้มิจฉาชีพเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายในขณะที่นางสาวสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคบอกว่าจุดที่ทำให้การฟ้องครั้งนี้แตกต่างจากคดีอื่นคือการยื่นฟ้องถึงบริษัทแม่ในต่างประเทศเพราะว่าเป็นผู้ควบคุมระบบการกำกับดูแลโฆษณาตัวจริงกำหนดนโยบายทั่วโลกส่วนแบ่งรายได้และรับผลกำไรสุทธิในท้ายที่สุดส่วนการที่จะไปฟ้องธนาคารเพราะว่าธนาคารคือจุดเชื่อมโยงสำคัญของเส้นทางการเงินทั้งต้นทางและปลายทางและด้วยความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพธนาคารย่อมต้องสังเกตเห็นความผิดปกติก่อนผู้ใดแต่กลับไม่มีการแจ้งเตือนหรือระงับธุรกรรมแต่อย่างใดการฟ้องทั้งนี้จึงมีเป้าหมายให้แพลตฟอร์มและธนาคารยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่ยังขาดบทลงโทษชัดเจนและกลไกการเยียวยาสร้างบรรทัดฐานให้ผู้เสียหายรายอื่นนำไปใช้ต่อได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
2: SBS Radio
3: SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
4: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
5: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
6: ตั้ง sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thai หากคุณชอบฟัง SBS Thai มาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS Thai
0: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่องคุณต้องมีเงินเท่าไหร่จึงจะเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณค่ะไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai นะคะในช่วงสัมภาษณ์ช่วงหน้าค่ะไปติดตามเรื่องราวของนักร้องประสานเสียงไทยในนครเมลเบิร์นที่จะมาเล่าว่าพลังของดนตรีสามารถเชื่อมโยงผู้ย้ายถิ่นเข้าด้วยกันได้อย่างไรอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ

0: you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Download SBS Audio App วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลย Download ได้ฟรีตอนนี้เลยทาง App Store หรือ Google Play
4: คุณยังอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะช่วงพูดคุยวันนี้นะคะเราไปคุยกับเนริซาหลิงหรือลิซาค่ะนักร้องเสียงโซปราโนชาวไทยในวง Voices of Asia Chamber Choir หรือว่า VOA นะคะถึงพลังของดนตรีในการเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมและการเข้าร่วมการร้องเพลงประสานเสียงช่วยให้เธอเข้าใจประสบการณ์ร่วมของผู้ย้ายถิ่นในออสเตรเลียได้อย่างไรเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: ู้ฟังคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับเนริซาหลิงหรือลิซ่านักร้องเสียงประสานคนไทยในวง Voices of Asia Chamber Choir หรือ VOA นะคะวงขับร้องเพลงหลากเชื้อชาติที่สื่อสารประสบการณ์ร่วมของผู้ย้ายถิ่นทั้งความรู้สึกแปลกหน้าแปลกถิ่นความทรงจำหลากหลายจากบ้านเกิดและความหวังความฝันในดินแดนที่พวกเขาเริ่มต้นใหม่ลิซ่าจะมาเล่าให้เราฟังค่ะว่าจากการขับร้องเพลงประสานเสียงที่เป็นงานอดิเรกทำให้เธอเข้าใจประสบการณ์ร่วมของมนุษย์และเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่ความเป็นเอกภาพในสังคมออสเตรเลียได้อย่างไรชยดาพาวเอสบีเอสไทยรายงาน
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะน้องลิซ่าเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าความเป็นมาเรามาเป็นนักร้องประสานเสียงได้ยังไง
1: จริงๆลิซ่าอยู่เมลเบิร์นมาได้6ปีแล้วนะคะก็คือตอนแรกอะค่ะมาทำงานค่ะมาทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทำงานอยู่ในสายไฟแนนซ์ค่ะในส่วนของการร้องเพลงอะค่ะลิซ่าตอนที่อยู่ที่ไทยอะค่ะก็มีความสนใจแล้วก็มีประสบการณ์การร้องประสานเสียงอยู่แล้วอะค่ะเป็นนักร้องประสานเสียงของวงเยาวชนแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีวง Bangkok Voices พอเรามาอยู่นี่ได้สักพักนึงอะค่ะเราก็มีการทราบว่ามีวงประสานเสียงที่ชื่อว่า Voices of Asia Chamber Choir ค่ะพอเราเห็นแนวทางของวงประสานเสียงเนี้ยค่ะเราก็สนใจขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าวงเนี้ยค่ะเป็นคณะนักร้องประสานเสียงที่ตั้งใจจะนำเสนอผลงานแล้วก็เรื่องราวของฝั่งทางเอเชียผ่านดนตรีค่ะ
2: ก่อนที่จะมาจอยวงนี้ได้ไปร้องประสานเสียงกับหลายๆวงก่อนหน้านี้มาก่อนหรือเปล่าคะ
1: ก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 วงอะค่ะช่วงแรกเราก็เหมือนค้นหาใน Facebook อย่างเงี้ยค่ะว่าแถวๆบ้านเราอะมีวงประสานเสียงที่เราสามารถเข้าร่วมได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีวงที่ชื่อ Box Hill Choralหลังจากนั้นก็ได้ไปเจอกับอีกวงนึงที่ชื่อว่า Melbourne Chamber

0: Fire ค่ะก็จะเป็นวงที่เน้นไปทางเพลงที่มันเป็นเพลงคลาสสิกมากกว่านี้อะไรแบบเนี้ยค่ะก็แนวทางก็จะเป็นเพลงที่แตกต่างกันออกไปถ้าเทียบกับ BOA ค่ะ
1: น้องลิซ่าอธิบายคร่าวๆได้ไหมคะว่ามันจะประกอบด้วยคอมโพเนนต์อะไรบ้างในกว่าจะมารวมเป็นหนึ่งวงมีเสียงที่จะต้องแตกต่างกันกี่เสียงอะไรประมาณนี้ค่ะเราเรียกว่าอะไรบ้าง
0: องค์ประกอบของวงแต่ละวงอะนะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะมันก็จะมีวงที่จะมีแค่เฉพาะผู้หญิงก็จะมีเสียงผู้หญิงที่เป็นเสียงสูงเสียงต่ำหรือจะเป็นวงที่จะมีเฉพาะผู้ชายหรือว่าเป็นวงอย่างที่ลิซ่าร้องอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นวงที่มีทั้งผู้หญิงกับผู้ชายมิกซ์กันอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีผู้หญิงที่ร้องเสียงสูงที่เป็นโซปราโนผู้หญิงที่ร้องเสียงต่ำก็จะเป็นอัลโทใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ชายที่ร้องเสียงสูงก็จะเรียกว่าเทนเนอร์แล้วก็ผู้ชายที่ร้องเสียงต่ำก็จะเป็นพาร์ทเบสอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเสียงแต่ละเสียงที่เข้ามารวมกันแล้วก็บางวงดนตรีอย่างเงี้ยค่ะบางบทเพลงก็จะมีเครื่องดนตรีมาร่วมด้วยเช่นบางเพลงอาจจะมีกลองหรือบางเพลงอาจจะมีเปียโนอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะดูเป็นเพลงต่อเพลงไปแบบเนี้ยค่ะ
1: แล้วส่วนของน้องลิซ่านี่คือเป็นเสียงกลุ่มไหนคะ
0: ของลิซ่าจะเป็นเสียงโซปราโนค่ะที่เป็นผู้หญิงฝั่งเสียงสูงค
1: ่
0: ะ
1: โอเคจำนวนปกติมาตรฐานของวงประสานเสียงนี่จะต้องมีประมาณกี่คนนะคะ
0: แต่ละวงอะค่ะก็จะมีความแตกต่างกันเหมือนกันอีกอะค่ะเพราะว่าอย่างเช่นวงของลิซ่าตอนนี้ก็อาจจะมีประมาณ20คนใช่ไหมคะบางวงเขาก็เป็นวงที่เล็กกว่าอาจจะเป็น4คนก็มี8คนก็มีหรือเป็นวงใหญ่ไปเลยที่เป็น50คน100คนอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะแบลานซ์ยังไงมากกว่าอะค่ะ
1: ในการที่ไปจอยกับวงประสานเสียงต่างๆเนี่ยค่ะก็ต้องมีการฝึกขับร้องเนาะกับวงอะไรเงี้ยค่ะเป็นการฝึกซ้อมน้องลิซ่าทำงานด้วยแล้วใช้เวลาส่วนไหนที่ไปฝึกซ้อมกับวงอะคะ
0: ก็ลิซ่าทำงานออฟฟิศใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำงานก็จะเป็นเหมือน9 to 5อย่างเงี้ยค่ะ9โมงถึง5โมงเวลาเราคิดว่าเราจะเข้าร่วมวงคอรัสอะไรแบบนี้ค่ะก็เราก็จะดูก่อนว่าเขาอะซ้อมวันไหนอาทิตย์ละกี่ครั้งแล้วก็มันเข้ากับเวลาเราได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แนวทางของเพลงด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่เราสนใจหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าลิซ่าคิดว่าอะไรเหล่านี้ค่ะมันเป็นกิจกรรมที่เราต้องรักแล้วก็คอมมิตในระดับนึงอะค่ะเพราะว่านอกจากเวลาที่เราจะซ้อมแล้วอะเราก็ต้องกลับมาบ้านแล้วเราก็ต้องมาซ้อมของเราเองด้วยเพื่อที่ว่าครั้งต่อไปในการที่เราไปซ้อมกับเพื่อนๆมันก็จะเพิ่มความพร้อมของเราเข้าไปอีกอย่างเงี้ยค่ะ
1: การเป็นนักร้องประสานเสียงกับการเป็นนักร้องเดี่ยวอะค่ะมันให้ฟิลต่างกันยังไง
0: การที่เป็นนักร้องเดี่ยวอะค่ะเราอาจจะมีอิสระมากกว่าในการที่เราคิดว่าเราจะแนวทางเพลงเราจะไปแบบนี้แบบนี้หรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าการที่มาร้องในวงคอรัสที่มีคอมโพเนนต์ที่คนในวงมีหลากหลายทุกคนมีอาชีพอะไรเป็นของตัวเองแล้วก็ใช้เวลาที่มีเวลาร่วมกันมาฝึกซ้อมอะค่ะเดี๋ยวถ้าคิดว่าความสามัคคีแล้วก็วินัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการเข้าร่วมวงคอรัสอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ก็เหมือนเป็นการสร้างเพื่อนใหม่ๆด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะมันเหมือนกับว่าอย่างเช่น Voices of Asia ใช่ไหมคะคือเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเอเชียที่ต้องการจะมา explore ดนตรีด้านเอเชียเหมือนกันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้ามาค่ะเราไม่ได้แค่มาร้องเพลงเฉยๆแต่ว่ามันเป็นเหมือนการที่เราได้มาแชร์ประสบการณ์เข้ามาสถานที่ใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมอะไรต่างๆที่เราไม่คุ้นเคยแบบ
1: Voice of Asia Chamber Choir เนี่ยค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้นะคะวันเสาร์นี้น้องลิซ่าเป็นส่วนหนึ่งของวงนี้นะคะแล้วก็จะทำการแสดงด้วยนะคะคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ใช้ชื่อว่า Ghost Strangers and Dreams น้องลิซ่าพูดให้ฟังนิดนึงค่ะว่าธีมอันนี้หมายความว่าอย่างไรแล้วก็พูดถึงการย้ายถิ่นแล้วก็การสร้างตัวตนใหม่ในพื้นที่ใหม่อย่างเช่นออสเตรเลียยังไงบ้าง
0: สิ่งที่ลิซ่านึกถึงเวลานึกถึงชื่อคอนเสิร์ตนี้นะคะมันเหมือนเป็นการเดินทางของคนนะคะจากเริ่มต้นจาก Stranger ไปสู่ Ghost แล้วก็ไปสู่ Dreams จาก Stranger มันหมายถึงการ

0: าเข้าไปในสถานที่ใหม่ๆที่เต็มไปด้วยผู้คนภาษาแล้วก็วัฒนธรรมที่เราไม่คุ้นเคยอะค่ะแล้วจากนั้นมันก็ไปสู่เรื่องของโกสก็คือเป็นสิ่งที่เราพกติดตัวมาจากอดีตทั้งความทรงจำคนที่เราคิดถึงหรือว่าช่วงเวลาหรือว่าสิ่งที่เราทิ้งไว้เบื้องหลังอะนะคะก็ส่วนสุดท้ายของคอนเสิร์ตอะค่ะจะเป็นส่วนของ dreams ในความคิดของลิซ่าค่ะก็จะหมายถึงความหวังหรือว่าสิ่งที่ทำให้เราได้เดินหน้าต่อแล้วก็มาสร้างชีวิตใหม่ที่นี่อะค่ะ
1: น้องลิซ่าคิดว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันรู้สึกว่ามันพ้องกับธีมที่เรากำลังจะแสดงไหมคะ
0: คอนเสิร์ตเนี้ยค่ะมันเข้าถึงชีวิตของหลายๆคนรวมถึงชีวิตของลิซ่าได้มากเลยค่ะเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วอะค่ะเวลาเราย้ายมาสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยเมื่อ6ปีที่แล้วอะค่ะช่วงแรกๆที่เราย้ายมาเราก็รู้สึกเหงารู้สึกไม่รู้จักใครเลยบวกกับการคิดถึงบ้านแล้วก็บวกกับภาษาวัฒนธรรมแล้วก็วิธีคิดต่างๆที่เราไม่คุ้นเคยอะค่ะสิ่งที่แตกต่างออกไปลิซ่าคิดว่าการที่เราได้มาร่วมในคอมมูนิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้คนไทยหรือว่าเป็นคอมมูนิตี้ของการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมที่เราสนใจอย่างของลิซ่าก็จะเป็นการร้องเพลงใช่ไหมคะลิซ่าก็คิดว่าดนตรีอะค่ะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนได้ดีเลยแม้ว่าเราจะมาจากคนละประเทศหรือว่าพูดคนละภาษาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างสมมติของ Voices of Asia ใช่ไหมคะลิซ่าก็คิดว่าไม่ว่าเขาจะมาจากประเทศอะไรก็ตามแต่ว่าทุกคนมีประสบการณ์ที่คล้ายกันในเรื่องของการปรับตัวแล้วก็ค้นหาความหมายของชีวิตค้นหาความหมายของคำว่าบ้านเวลาที่เรามาอยู่ที่นี่ค่ะทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้เดินทางอยู่ในเส้นทางนี้คนเดียวค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
1: ในฐานะที่น้องลิซ่าเป็นคนไทยนะคะเป็นนักร้องคนไทยที่อยู่ในคณะนี้นะคะคิดว่าตัวเองค่ะเผยแพร่หรือว่าถ่ายทอดความเป็นไทยยังไงบ้างผ่านบทเพลงคะ
0: ความเป็นไทยนะคะมันไม่ได้อยู่แค่ในภาษาไทยหรือว่าเพลงไทยนะคะแต่ว่าลิซ่าว่ามันอยู่ที่วิธีที่เราเล่าเรื่องความผูกพันหรือความอ่อนโยนของวัฒนธรรมไทยความรู้สึกนึกถึงบ้านของเราอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสลิซ่าก็อยากจะเผยแพร่อยากเห็นบทเพลงหรือว่าบทเพลงไทยหรือว่านักประพันธ์ไทยที่ได้รับการนำเสนอมากขึ้นในวงการดนตรีสากลนะคะเพราะว่าลิซ่าคิดว่าประเทศไทยอะค่ะมีบทเพลงแล้วก็มีวัฒนธรรมดนตรีที่สวยงามมากก็น่าจะมีโอกาสที่อยากให้เห็นอยากให้คนต่างชาติอะค่ะได้รู้จักมากกว่านี้ค่ะ
1: แต่ในคอนเสิร์ตนี้ก็เรายังไม่ได้มีโอกาสที่จะร้องเพลงภาษาไทยเนาะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าคอนเสิร์ตที่แล้วที่ของวง Voices of Asia ที่ลิซ่ายังไม่ได้มีโอกาสร่วมเข้ามาจอยนะคะเขาก็มีการร้องเพลงที่เพลงที่ชื่อว่าบัวขาวอะค่ะก็เป็นบทเพลงที่งดงามเหมือนกันนะคะ
1: แล้วในอนาคตนะคะถ้าน้องลิซ่ามีโอกาสที่จะได้ร้องเพลงไทยค่ะอยากจะเลือกเพลงอะไรมาร้องให้ผู้ชมฟังคะ
0: ลิซ่าอาจจะหัวโบราณนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลิซ่าได้มีโอกาสเลือกอาจจะเลือกเพลงราวดวงเดือนค่ะลิซ่าคิดว่าเป็นเพลงที่งดงามแล้วก็พูดถึงความคิดถึงได้อย่างลึกซึ้งเลยค่ะเพลงอาจจะฟังดูเก่าไปหน่อยนะคะแต่ว่าเพลงราวดวงเดือนเนี่ยมีอายุมากกว่า100ปีมาแล้วนะคะแต่ความรู้สึกที่ลิซ่ารู้สึกในเพลงนี้ค่ะมันยังเป็นความรู้สึกที่ยังร่วมสมัยอยู่ค่ะเพราะว่าเรื่องความคิดถึงหรือความผูกพันของคนที่อยู่ห่างไกลเราอะค่ะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ถึงแม้ว่าผู้ฟังจะไม่ได้เข้าใจภาษาไทยแต่ว่าลิซ่าคิดว่าอารมณ์ของเพลงอะค่ะมันสามารถสื่อสารออกมาได้แล้วก็จริงๆเพลงนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงกับธีมของคอนเสิร์ตนี้ได้ดีเหมือนกันนะคะอยากให้ผู้ฟังอะค่ะเห็นดนตรีไทยที่มีความละเอียดอ่อนนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ที่เป็นอารมณ์สากลที่เป็นความรู้สึกที่ทุกคนสามารถรู้สึกได้ค่ะออกมาได้เช่นกัน
1: สถานการณ์โลกปัจจุบันนะคะก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะการที่เรามาร้องเพลงประสานเสียงกับคนมาจากหลายเชื้อชาติหลากหลายประเทศเนี่ยนะคะมันทำให้เรารู้สึกมีความหวังยังไงบ้าง
0: เวลาเรามาอยู่ต่างแดนนะคะทุกคนมีภาษาหรือว่าประวัติศาสตร์หรือว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่ลิซ่ารู้สึกได้คือทุกคนมีครอบครัวที่เรารักมีความคิดถึงมีความจากลามีความหวังมีการอยากเริ่มต้นใหม่ซึ่ง

0: advertising.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: เป็นสถานที่ที่เราจะคิดว่าเราจะต้องการจะสร้างชีวิตมีเพื่อนมีมิตรภาพแล้วก็มีคอมมูนิตี้มีชุมชนที่เราอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะค่ะเลซ่าคิดว่าการเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้มีความสำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนคนไทยหรือว่าชุมชนนักดนตรีอะไรแบบนี้ค่ะที่ทำให้เราได้พบปะผู้คนแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอย่างเงี้ยค่ะ
7: ที่ผ่านไปเป็นเรื่องราวของเนริซาหลิงนักร้องเสียงประสานคนไทยในวง Voices of Asia Chamber Choir วงขับร้องเพลงหลักเชื้อชาติที่สื่อสารประสบการณ์ร่วมของผู้ย้ายถิ่นชยดาพาว SBS ไทยรายงาน

คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวต่างๆของ SBS ไทยนะคะเรื่องอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook ค่ะที่ facebook.com/sbsthai รวมถึง Instagram ด้วยนะคะที่ sbs_thai ค่ะคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนนะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ